ต่างแต่ก็น่าละนับปาเราหลอกสมัยกนิกาที่รู้ตุสากระตากแต่วุฒเอาเก่าที่มิชานุตตันนะนามนากันละตัวในมัดติดกว่าอักษีกุศสุริยุงวาระทุกทิ้งอิดแต่ทุ่มิงาละเอาเก่าที่มิชานุตสุริยุงวาติลูกวิตาโอเทหักปะเลียมมาตาตะกว่าJune 9 o l i t a k p a t k r i n g s m i l a g n a r a k t a w a y u t June 5 m e h w a k t a m i Amalo June 16 o l a k p a t t a s i w a y a k m i g e l i Tako Aksi Kut Suli Yungwatit Tatsumi nga Aukau Tiyup Unikata Oningani Takun Nao Yak Tasi Aktun Manali Tako Saglak Ban.Salok niya tabut.